0: มาตายความมันตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคำพูดกินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเราเห็นไหมมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำมันตายคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคำพูดบิคลีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกอร์เนี่ยเนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาสีเพียงมาตะคำพูดป่าวนุกัสัตย์คำพูดสิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมีกรีฮาเลมาหอมาบิกรีหอมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัตมาบิกรีเอไอเราพบว่าเราเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชักบุญเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าต์ไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปที่สปานเซ็กตาลิสับโอ้ยฮับกูดเบรีกูดเบรีกูด
1: สุราสัตย์ศูนย์เอ็กทีนสัตย์ชัลลิสอันท่านนับเป็นศูนย์เอ็ปันดราเอ็กอัตตาร์ดุยชัตติสสุราสัตย์ศูนย์เอ็ก
2: โอ้ยเธอโอ้ขี้บ่นีรักูเบียนเด็กี้เอาตีนัมเบอร์ดูเรียรักูทัสขี้โห
3: ปรสนาอัพโนชอราเลยนะฮามิไลสุนนอส
2: ฮะเคปรสนาคอสตาปรสนาอันนี้คีนัตตาไปไลน์เนสุดเนี่ยโ
3: ควิด19มหามารีกับอะไรตาไปไลคอสต์สุชนาวสิกช
4: อสุชนาทัศน์การคารีพาวนักลากีแอนติซิปรักตาเล่16601340รอแอนเซลปรักตาเล่9805171236นัมเบอร์มาเดคุณเอเอวตานัมเบอร์มาฟอนกันนู่นล่ะ
5: สาธัยตปายลังกิขินซาโยนจันนิขินซาทัศน์มโนสังมจิกสมัชยามาพอร์นบอยก็ชอบวันนี้ปนีอีนัมเบอร์มาฟอนกันเร่าฮามิไลบัตาวนสักนู่นซาสัมบันติดเซวาสังก์จอร์นก็ลากีฮามิเล่สหยกรณิซา
3: ฟอนกันดาตปายก็นามเทกานาทัศน์ฟอนนัมเบอร์สุรชิตตรกบเปรอหันิชันแต่อีนัมเบอร์มาฟอนกันดาพอยสักปนีลากไปนะआफ्ना कुराहरू तपाईं आफ्नै भाषामा पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ।
5: फोन नम्बर फेरि एक पटक 16601 3640 तथा 9805171236।
6: आज त तिमी धेरै मलिन थकित देखिन्छौ नि। के भयो?
7: उसले आज फेरि गाली गर्यो। पैसा पनि दिएन मोबाइल पनि खोस्यो
6: ओहो दिदी कुट्नु मात्र हिंसा होइन गाली गर्नु डर देखाउनु पैसा नियन्त्रण गर्नु यी सबै घरेलु हिंसा हुन्
7: र मैले त सोचेकै थिइन यी त घरभित्रका सामान्य कुरा होलान् भनेर
6: होइन नि घरेलु हिंसा भनेको घरभित्र वा नजिकको सम्बन्धमा हुने कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार हो यसमा शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा भावनात्मक हिंसा यौन हिंसा सबै पर्छन् मोबाइल नियन्त्रण गर्नु आवत जावत रोक्नु पनि निजी कुरा होइनन् नि घरेलु हिंसा हुन् अपराध हुन्
7: त्यसो भए अब म चुप बस्दिन सहायता खोज्छु
8: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 ले हिंसा गर्नेलाई जरिवाना र कोही दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ हिंसा गर्नेले 3000 देखि 25000 सम्म जरिवाना वा 6 महिना सम्म कैद भोग्नु पर्छ दुर्व्यवहार दोहरिएमा सजाय दोब्बर हुन्छ
9: हिंसा सहनु पनि अपराध हो हिंसा भएको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस् उजुरी गर्दा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ
10: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड